อ้าวชูเยยานามเลจารอตะเนเนติขาไนเสปะเยเจ้าเสียมีเจ้าเสียมีเตยาโยสุราอุบรีมชีวาเทยาลุมีด้วยยาพรหมีปิขาตะนีอหุนาละนีเจ้ามาจะดีเยเสมุมาอสวนกุณีบาบีเปลุเวอยู่บีเมปะเตยามุ

พันหมอกรองกระตับเตะตับแลนมันผู้สุขสักอยู่กันจอกระตัดตีกับยังตับเอบนกุยกระจองเฮ้แต่เก่าสง่ายแกแน่หมอสง่ายกันเนียจุกจอกระยอกยอติสง่ายเมนง่ายแลนเอไออูกระชอบสกายตีตับหัวจกตีเอ็นแผ่นละกิกระดะกระอุดกระกุยเอกราบุษเซงหมอจอยตีอยู่เจ้าตีพันหมอเมืองปลักปลายอังอาสงสังปนกุยกระยิ้มหอมกิกับยังเอปะหมอ SEF กันจอกับจุกรีดยูสงสังปนกุยกระเล็บกวนพิหารพนตีเอจอตีปนตุต่ออย่างเรียวขมวิมาต่อหลุดตายอยู่นั่นเฮสตังราจิจิกระเมืองมันกรองกระหักจมกูจีหอยกุยตุ่มแนตีมอกนั้นตับแลนมันผู้สุขสากหอยแดดสูงกีไอพนติชาวยังมอกนั้นพันมอตับแลนมันผู้สุขสากข้าวไอตีเอสออฟสุดรอมอังตะกุยกระยอมกระอุดกระกุยนอแตนจีเมืองอังอาก่ออังตะปงสังลังหอมหอมพันมอกรองกระไปอยู่นอก่อเมืองปลักปลายก็อังละกุยกระยุ่มหอมกับยังนอ KNU จะชอบกายตาประตูซอกแวร์ทูเวนอายุนานิเตอร์คีอัลยาการาสง่ายมอสง่ายกรานเยกปุจิยังกีกลับลอยไกลอยากตะเกียบควันนมกระเดาะเนียนนุนบางอ่าน KNU จะชอบตะการจริงสอดอ่านลูกอ่านเฮท่านหมอตับแลนหมันปูสุกสักหมอเคิร์ครังกระเดื่อนสปรอมท่านหมอกรองกลับไปอยู่นอกอังกะกุยกระคอไม้เบิ้นกระกวางกระจัตติปลักระปุยจีอังอาปลักระศาสนาอังอาปลักระกันจอมเมืองอังอาก็สั่งลังติไม้เรื่องนายปุ่นติปีดีก่อนราบุเมืองพันหมอกรงกับไปอยู่นะอังตะกุยกระคอกระจอ KNU อาจจะเอิญอยู่นั้นเดอร์รานอินเตอร์นาตินมกาไฮบริดนอสออฟซิปรอมปุ่นกุยกระดาเมืองมานก่อนราบุเมืองคอมอุยก่อนยอมอังอาก่อกุยกระทัดกระกลางปุ่นดีไลกระดานายคอมอุยนอกกีอังละปีอย่างแล้วนายรุมปรัดก่อนยอมกีตาประตูซอกวยทูเวอาอยู่นั้นท่านหมอกรองกระอุดกระคุยกราปืนเสียงแข็งกีกระดาตมใต้ตับแลนมานกุยกระทัดกระกลางตีหมอคือจะคอยกิดปุ้ยมันจากรูปุปอกกุยามกุยกระขี่กระคาจะชอบจะกลายเต็งเกียนยูอาอยู่นั้นท่านหมอเจ้าปุยประตูไข่ในอังอาการจอลายลีกระยมอุดยมกุยหลักกระจูฮีหอยปนตุเจ้ากระคากระขี่ท่านหมอก่อนยอมกิแข็งกีอังอาก่อตู้ไข่เหนี่ยมาตีลีกระเมืองหลักปลายหูซอกตีกายเนาะอาอยู่นั้นหมอเขินนั้นโซสังปนกุยกระกลายกรุบตับแลนมันผู้สุขสากระดไข่เมืองมันกันนะปุกะอีอังอาไม้ปลักกระนายรุมปลายอังอาจดครอมปอส่วนสังอังไอปุนตีอยากเรียงอยากรีไม้ส่วนสังไอปุนตีดารอนดารีปุนตีหูต้มสตือกระคอหอมคอรีจอดีปองตีนออาอยู่นานเฮสตังหรือจิตสีกันนะกระดเมืองยามาปลักลังเมื่อคือเจ้ากุยกระติงแหล่ดาจือไม้เป่าเต็งปูนหมูอังอากุยกระขี่ดีเจ้ารอมกวราบือเมืองปูนสันปลายปูนที่ยาวกระขี่เจ้ารอมกัดในลูกกระติมกระจอยปลักระอันอยู่ตาเงยยี่อจุยะแอนยูจีปูนที่ปลิดลายสตังอยู่นั้นเมื่อคือเจ้าติงแหล่ปูนที่ปักรอมตึงกระจือหักแดดถึงสกายมันตะลิมากุยเอเยวดีแขนขี่เป่าเต็งกับควันเฟงกุยกระติงรอมกวราบือเมืองก็เรียกก็ปนกุยกระชุมรากก็กุยกระกลายปลิกเอิญไลฟ์สไตล์อยู่นั้นโซสังปนต่อยที่อุดกับยังก็รับเมืองไม้โซสังปนตึงจอยคีปลักกระยำอุดยำกุยไม้เปรียอีสตาอังอาตลาดกีแคนกีรอมอังอาไม้กระสงาสงีที่อุดกีอังอาก็แกะแนลูตีจอดที่หูตึงจอยกระอันนออายุนั้นสตังบนจิตจีกันแน่พันมองเมืองติมอลัสมอกคือกุยกระกุกคิวนอปลักระนิวตานิโยยิอัจจุยาแอนยูจีปลักระสนาต่างเมืองรุยกะสองผลกุยกระปล่อยกิติกุกคิวที่อื่นเฮ้ยเดอร์คีสดายสดายสงัดเดอร์อาเรนตังอาเลียนมดิยูกันจอกระปลีติกรองกระตูพันมอปลักระเมืองมันตะจุบกันแน่สนาต่างเมืองเฟดติตูกระเดาปล่อยอันตังอาติไปติกิโลเมตรปลักระ NUG ปนดิปลิกลายสตางกระเดาคิสได้กราสงายพันหมอปุยประหูตูขันสนาต่างเมืองมันขันปลักระ NUG ปนดิตอกระเติมกระจอยกับยังนอกี้จุดจอปุ่นราเก่าจุดจอสมีตะเก่าจอดแวกระเดากรองกระเปลี่ยนเฮกรองกระยาวกีปอกระเดาเฟนดิลิกพันหมอจุดจอปลักระยูตานยูเอจุยะไม้นำปัตราจะการการขันกีปนกุยกระฮาตีมาเคยจะกุยกระกุกคิวกิดีเกิดปลักระNUG
Ano mang timolas ang ako?

0: ิอุดหลักระเปรียงตะตีหมายประมอจุดจอบหลักระอนุจีก่ออาลุติมาโซนเจ้ากุกคิวกิดเอินหลักระมังมันพันหมอกองกระบช่างไม้ในยุมประดังอากอสร้างหลังนอกยิมหังตะตีอปนุกเวกาจองไห้ไลฟ์สไตล์เนมอไลฟ์สไตล์พัสโตจุดจอบุบิยุการไขกระจับพัก MCGM ข้าวหันเนี่ยเป็นกรองไลฟ์สไตล์ประกายแกไปคุยกับฟารอนฟารีไม้แกหมอกกระบะทัดประกรังสมเปิดกุจึงเจิงแต่สไตล์ตีมอสนกุตาจับพุยเฮ
1: ดูดอนมีนูเลปาโอเลนาโพลนันซาเตนซิไบตัวจุน MCDM ชินไลโซโปรแกรมซินซัดคัดสุงทุทางทันนักกันในดิ่งอามายสบีการัมเทนเลรัมคุลปะลียามีปีติงลีลวนติเลียนฮาร์สันนักอันตองีอารังละมิมบอมนักอันตูลทูทันนักกันในดิ่งมียมารัมสักละมารวจัดลาวินอสูรวงะรัมเทนเลรัมคุลปะลีมีปีติงลีลวนจูติลิกฮาร์สันนักอันตองีอารังลัมบอมนักอันตูลทูเอ็นยูจีอินจ้าสวาซีรอสุรวงอ่ะเสียที่ได้อันถานักรวงอ่ะสกายมันลีมากุยเลียยาวริรัมเทนโพลินเป้งเทนเลงอ่ะที่อเลียนิมีปีเลยรุกทีอินมีปัญหาอันเหล่าไรสิเอ็นยูจีจะสวนักอ่ะสกายรัมเทนอ่ะติ้งหนีเล่ทองกุลล้วนเล่มันลีรัมเทนอ่ะติ้งขัดเล่ทองสมงลวนเตลินซาเตกมติ้งลีเล่ทองชลวนที่เลียนหัสนักอันตรงสิจุยที่เลียนหัสนักตรงตูโพลนักดิ่งตัวเรียสักเล่อารังลำบอมนักเปกนักปลขลอเปปาร์มีจัดล้างอุกตูปอลินมีหลายโซนรวดนักบอมตูปอลกมปอลทอนจังข้อมินอันตัวเรลสักเรราตีนอันซิมอตัวจุนติเลียนหรสัตตองมีปีปอลชังอินตีเออินสิบายดัสซีติปวนที่ได้เละเกี่ยงกับเทียนไฟนักชังบอมนักปอลอารังอินอันตูละซีรัวปีขลอสูรเบ็ดเรราร่วงอ่ะติกับเละอันยำนักมุนีอุ้มปอลชังราเรื่องเจียวดึงอินเอ็นยูจีนราเรนนักอเปซีอปันหินากะกังโกะซีเรียบเคเคจีใจยินปรุกเฮาตูเตลินมีปฐมตัวหมออันตนทูมกุยรำเทนกังโกเปงะซีเรียบเคเคจีกะเลกะโบกังโกใจยินปรุกิเฮาตูเตลินมีนุงปฐมตัวหมออันตงตินตัวสุงทุทังชัมปอลเนนิสินไทซีออกัสตานิเลนีนีจานนาจิเลขัดรองะกังโกเปงนิดลางนักละมีชุงชีขวาเลปราปุงข้อการลักยาจามูนิปุงกิตลงเกียงะไม่ทัลทอนกะทัดอันตงตินันซิมจุยกะตนนักรองอ่ะซีเรียบเคเคจีจะยินปรุกิเฮาตูกูบาพิวเลเยบอมเมจีเลยะรัลเกียนมีประคัดอธิตินอันซิมจุยทูทอนเปปาโรอินอตัวอตูปอลจูอัทาร์ดินมีแบล็กดราก้อนฟอร์สบีทีเอฟปอลินมาจีขินข้อสงะเชียมไชกิมเซตทอนมีปีสอมนักอันไหนนักสินกำหนิบวยนักอจังตินอันซิมข้อสงะเชียมไชทอนลุดเหลาดิ่งอินซีเรียบเคเคจีละมินอันคำมีอันหลงกิมเหลารองอ่ะตงอดิงินอันตีอตูเวกินทาอันตวนนักตินตวลซงมีโพลินอันซิมจุมีบอยนาอาจารย์นู BGF โพลจูอันคลานเหลอรวงอะดอแข็งนักตัวตูโพลกอมเกตโพลคัลซิมทานินอันโฮเรราตินไทซีอปทุมนากะคาลายะจันนิซอมรกบกวาอินราช่างปทุม PDF เซอเลนเฮนาอลินอันวินทูทันนักกันในดิงชินรัมกุลตะดิมเป็งชัมบุนราช่างกุดหน่วยคาลายะจันทิสอมรกปกวาอิสินรัลกับปฐมจูปีเด็บเจ้าเล่นเหนาอลีนันวินทินออกัสตานิเลงานียาจานสวาซีจุเตปฐมจูแต่ดิมเป็งกันนิดีลางลักวัลวมจินควายอันดิวตีลายะอันทานสวากีอลีนันวินมีสีตินปีเด็บเจ้าเล่นิจสวานากาอันตาลังปีเด็บเจ้าเล่นจูราช่างอิอุกนักลักนูชินรำกุลิเชียมชัยกายดาวเคียงนักตัวตูบูร์ปะขัดซีปีเดียบเจ้าเลนจูตุยกลุ่มจุลัยทานที่กุลหลวนขัดนี้ขละกันในดีล้างเล็ดเต็ดดิมข้อการลักเฟมีราช่างปอลอันรักขมีราช่างละมินปรกทีอินมินุงตั้มเจ็ดเชียมมางะดิ่งอินอันเดาไทยสิอัปลีนากะเมียมารามิบวยนักเล็ดผู้รินหรสันนักรวงอะมีปุ่มตานเลนีเลเชกไออินหรสันนักอันตองตีน WFP อินไทยเตอร์นักอันไหนทูเมียมารามิบวยนักปอลรวงอะนักตานินเล็ดปุ่มสุ่มนักลำหรสันนักไออินมันคุณตุกร่วงอ่ะเละจบเละจบอาจารย์มีผู้รินหรสันนักร่วงอ่ะมีปุ่มตันเลนีป่วยปลีจูไออินหรสันนักอันตงตินยูเอ็นไลท์ลุนไออินลำตัวเรียลตูโปรแกรม WFP อินไทยเตอร์นักอันไหนซี WFP จูมีมารามีที่เลียนหรสันนักตรงตูปอลอารังลำบ่มนักปอลอันทอกเรราตินออกัสตันที่ไลทุมนี้จานสวนากะอตูเวกินอันซิมเมซีนี่คว้าร่วงอ่ะที่เลียนนักปอลอาจารย์ไออินหรสันนักมิไลซอนรถนักหรสันนักบอลอลวอร์วิวเทยรวงอ่ะ WFP อิน tilik harsan nak tongtu arang lambom nak pol antuare raustin thaisi WFPE arang lambom nak natuan pol chu iauri ram then limien na pengi sin anthok miasi chulai thani som thumni sin ruak takzet asur ruanga hikata pol kiakin veng le khwa pola tilik tuar tu mi pi pol chu vitamin tel mi a in a simi high energy biscuit pol ampere rautin an sim limien na pengi antua mi lehlai nak pol vekin veng panga le khote som kwa le pareta mipum thong som thum le thong ni luan tilik antuar tin thesi WFP dim hunin iari ram then sunga tilik tuar tu pol bom nak pek mi tuar sung tuan pi pol chu vitamin A in pol
2: semen ne engja moi ngao lwan ni bi la nyama bi ye ya da semen go sha phwe ni du ri twet pe wa yong shi ba de အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ทริตันชิงกุลอันกวดจาวิหิมีอันกวดมีหิมีปุ่มท้องชาชังอิอัตอกอาซีตินอันซิมอัตัวจุนวิตามินเตลมีไออินปอลจูมีปีปอลเนนาอันเปเรโร WFPE อันซิมนักจุนตุยกุมติเลียนนักรวงอ่ะฮาร์สันนักเล่ปุ่มซุมนักฮาร์สันนักรวงอิไออินฮาร์สันนักตรงตัวมีปีปอลปาระฮาร์สันนักอัตเลนซินซินีอินปอลตีอินอคูอิคลายระปอลเซียตินอินดิ้งที่ได้อบาลมีเล่ดอร์คันบอลทาเตอินนาอันตวนไทนอนเลาตินอันจะสวนนากาอันตารังสิจุลัยทัศงะทรุมบังราลสร้างรวงะนูมีมินุงกุลชวนรุกอันทีมินุงสอมลีเลปังอาเชียมมาอันงะทูทันนากันในดิ้งจุลัยทัศงะทรุมบังราลสร้างบอลรวงะนูมีมินุงกุลชวนรุกอันทีมินุงสอมลีเลปังอาเชียมมาอันงะตินอเมียวตมีตมกาอินออกัสตานิไลทุมเนียจานสวซีตุยกุมจุลัยทานิขัดนี้สินนิสอมทุมและนิขัดสุงะทรุมมังราฟรางิวานซัมทอนและไลปาริดอกนักรวงะเมียมารัมปุมปิอานูมีปอลนุนนักเลียมมีดินฮุนจูเมียมาอเมียวตมีตมกาอินจาอันสวเมซีราฟรางปอลิวานซัมกานักรวงะมินุงกุลลวนลีเชียมไชปีอันกานักรวงะมินุงปันนีอันทีอาทิตย์ตุลกากุมเลียเรียดหน่วยมินุงปลีเตลินมินุงปฐมจุนาวไปนูปอลอันซีตินอันซิมทรุมบังราลสร้างปอลจุอาเจ้าจ่าประคัดเวกินอันเกาหน้าอัตกาจุนรำปุ่มปีอาวันจำดูดูกานักเละมีปีปอลอบูร์บูรินฐานาเนสเซติเชมนักอันในอิเลียทรุมบังนักขลจัดบังเลวินอันตัวเรโรตินอันจะสุงะอันขีมโหสิทัศน์มังราช่างปอลเจมเหล่าไทยนักดึงอาจุนอาจักเจ็ดมีบอมนักเละอตากิณตรวนนักอตูลตินมีมาอเมียวตมีตมกาอินอันซิมซีการก่อเป็งปีสุงิกาออกนักราช่างประคัดเชมชัยทอนอันไก่งาทูมกุยรำแทนการก่อเป็งปีโซเป็งสุงิจางไวเรเราตูราช่างปอลขมินกาหน้ากาเซตตรงปานประคัดเตลินเชมชัยปอลอันไก่งาตินอันยูจีพีดีเอฟการก่อขยายสิทธานาอินออกัสตานิเลงานิอาทูอันสวาซีอาเลียมเจจุลัยทานิกุลหวนกวานิอาโซควายสินเล่าฉีลำบอมดึงอินอปกตูราช่างปอลจูปีตุกาเกวจำโรขยายสิทธานาเลแต่ยินจัดเผยปอลินรักขมินอันกับเมียซีจุยกาอนากาคำมายะจังอาสมเสลปฐมินราช่างประคัดอนุงินอันกายงาอีเอ็มเอวันไม่ทัลปัตนีอาร์พีจีเซเว่นบอมเลยงา40mm บอมเลยงาเลปัลบอมปลีเตลินอเปปาร์มีทรีปอลอันลักสักงาตินอันตารังจุยเลยะจุลัยทานิสมทุมเลนิคัดเนียท่าจางเบตินไมโนร์ตูราช่างทอนอันกาโปอีออกัสตานิคัดเนีย มุนรำเทียนไฟนาอันตัวลายะราช่างมันมีทุรีตั้มปีอันงาตีนันซิมกองนักสุงะราช่างอลิงวินมีปอลคัลทาตินอันกิลโคยอินทรุงดูตูปอลจูอันอินลำทนเปิดไหลสกินอันทรุนเตอร์ตินการก็ขยายเซตฐานะจนอันซิมซีอันเฮตบีกา GFOI เอาอินพิลอนกิบคล้วยสุนลอยนักอันเปียกทู Global Flam Youth Organization GFOIOE Director สุงเตลปอลชินมีเบียกนักลำเสียปอลเลอเปปาร์มีปอลินอเมริกันรัมเท็กซัสรัมกุลออสตินควายพิลอนกิบคล้วยอินะวตองอินอามาอีฟิมเทียมนักลำอีดังลำเจดีอันโลทินนักเลชินมีนาวปอลชังอีอัตันตามีปอลลุงอ้อยทูซิมินสุนลอยนักอันในพิลอนกิบคล้วยจูชินรัมกุลอีสวกทนตรงอามายสบิกรักองอินแรงวุ่นพุนสางตรงอ่ะวิจาบวยบีเอจูท้องขันเลสกัวเลสมรุกกุมารักงะอีชินนูมีลักีอามายสบิกบวยงะตูชินทวนทุยมินทางมีสิจุลายะชินนูมีปวดรังอ่ะฟิมเทียมนักสางจิรนักฮีอามัลตุกอสินันอามายันโหตินนักฮีฮาร์สันนักตั้มปีป่าบาลินอาราไลดิงมีนูมีปวดรังอ่ะฟิมเทียมนักรังอีลำจินรักองตัวสิอันตนองนากะ GFYO in อันโลตินนักทวนทูเลอาทูลาปอลไทยปีนักสุนลอยนักอันเปจุเลยะอาสังะทะจำนักเลอหมุตนมีปอลเลรัวนักเปกมีปอลคัลอันไงสิพิลอนกิบคล้วยคลินอันระตนนักปาระอันลุงโอยทูเลชิมมินาวปอลสังะทูอาจตามินาวปอลดินมุนินฟิมเทียมนักนัสเซตินซิรินฟิมเทียมนักฮีอุปัตเปกินเลกันมีพุนดูโดดินทัดเนมนักสังะเลชินรำกุลิไม่ลำสังะคัลตัวนินสินเด้งอินอฟอร์ซีอามายจะลำตัวนอัดมุตันมีปอลเลฟิมเทียมนักสังะมีประคัดเจียร์สังลงศิลวินกันมีพุนปุ่มปีสังะลำจินขีหมูตู่ขลซี GFY เอาจุชินมีพุนปอลเลฟิมเทียมนักสังนัสเซตินนาตัวนเรารตู่ปอลกบันสีทองนี่เล่เล่กว่ากุมเฟบรัวรีนี่กว่าเนียฟลามขวาอามายสบิกชินพุนสังกลองบ่อยงาตู่ปุษยาลวยเละพิลอนกิบคล้อยฟิมเทียมนักและมีอันรักรวมดานปอลอุปนักาอันสุกเล็มปอลขัลอันรักพุนสิจุยเลยะสันทัลมินเอาปอลสังยิชินทวนทุยเจ้าทิมจากสีนพิลอนกิบคล้อยทวนทูจะบูขัลอะไรลานะสวัดิงอสีทู GFY เอาอินอันซิม GFY เอาดินหุ่นพิลอนกิบคล้อยฟิมเทียมนักและมีอัลลอดินนักลองศิลวินอดุงอัลุนดิงมีสันทัลมินเอาปอลสังยิลำจินองตูสีนอามาเออาจอมดานปอลมีน้องปอลินเจ้าที่มินท่าจางหลักดิ่งขลินอันตุ่มตามีสิอาตุยกันเราท่านมีทุถังปอลจู MCDM ทุถังละตูปอลเนนิสินกวดมีสิถ้าเป็นรักไงตูดูดอนมีนันซาเตปาระกันลุงโอ้ยเซ
3: ่ชิปันนลมาเลยชิปันนลมาเลยนับูซีนีเวลืมยีจีรีแต่พี่แม่เนี่ยยีจันรีชิปันนลมาเลยมรอกาพูบุรีแต่ลุยลุยเต็งงานรีอตันอ้อจีรีชิปันนลมาเลยละดีละมองแต่พยาวพยาวละเข่าตันรีนั่นแบบพยาวรีจิงกลีรีชิปันนลมาเลยมูทองมาพ่อเด็ดตันนัดรีจิงกลีรีป้ายเช่นแม่อลาวนุยชิบันนลมาเลยบาบีมาไปกาทาวนุยนีเวมีไปอเมนุยแซนซีแควรันนุยชิบันนลมาเลยซีกว่าซีวายุยโมจาชวีโกรุยมิวอเบียงกาตะกะดูรุยชิบันนลมาเลยมิตาบูชวายาวนุยเดบยินตะกวดรุยจาวพะแน่ชาวตันรุยชิบันนลมาเลยมาเล่าเยราบ้ามาไม่ชิดูรีเขาใส่มาขันดูรีลูเป็นเลยจีรีชิบันนลมาเลยคิดพยองเอาเขาเปลี่ยนดูรีชิลเลโลมิโอซัดดีรีจ้วยปะเขาปีดูรีชิบันนลมาเลยเขาเก่งเพียงตะควงโลเจเซนรีพงล้วนนิบอเล่นเล่นนุยอู

0: ปลาบงลีปลาบงลีนี่กลายเป็นเจ้ามาขันษาแก่ได้บ่พี่มันนี่ต้องมาเจ้ามางูแก่กูไม่อยู่ขันชอบตัวพี่อ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาบงลีทานพี่แล้วงารู้งูนี่บ่ผิดตามรู้งารู้มาอัตตะสิดิอัตตะสิดาดิโตบ่ลงมารู้ติกันนี่สิกระดิมาดิเช่นเตะดาบ่งาอ้างงูแม่สุพี่แล้วเจ้ามาตัดดิมวยทาดาเด้ลูกเจ้าตัวเด้เลยจะ
1: 要也塞这个米小肉没呀不？对呀啦，塞这。嗯，你到哪去嘛？哪里去嘛？呀。

ปลาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาขันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาติมาโง่แกกูไม่อยากอยู่ขันชอกตั๋วบีอ้านี่นี่น้องแม้ดีปลาบงลีถ่านพี่รองาตรงโง่นี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัชิดีดีอัตตัชิดาดิโตบาลงมาบ่รู้เจ๊กกะนี่เจ๊กะนี่ตรงมาดิเจ๊เช่นเปียดาบะงาอ้างวยแม้สุบีรอจม้าตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกเจ้าตั๋วเด้เอ้ยเจ๊ชอกแซ่จอปาตั๋วเด้เอ้ยไหลไปตั๋วไส้จ๊ะมะจ๋าบุไส้จ๊ะขอช่อโลไม่อยากบุเตย

0: ตาบงลีเนี่ย จำมาคันซาเกียบาบีมณีตัวมันจะมางูกันกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดิพี่น้องแม่ดีปลามงลีทานพี่รองหารุงงูนี่บาผิดตัวมะโรงหารุงมาอัตตัสสีดีอัตตัสสีดาดิโตบาลุกอ่ะมะโรงติกันนี่เสกดิตัวมาดิเช่นเตะตาบะงาอ้างงูไม่เหมือนสุบีรอจำมาตัตติงูทาบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะชอบใส่ตัวปาตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ชอบโลไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาชอบแหละสิเด้เลย
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

ปี้ตัวเมียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ
个说谁家没家务，谁家搞小老没家务，对呀啦，哎我拿小嘞，现在嘞，老爷谁家搞没小老没家务，对呀啦，谁家搞了爸爸呗。

0: ปลาบงลีปลาบงลีนี่กลายเป็นจะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปลาบงลีถ่านพี่รองาตรงงูนี่บ่ผิดตามะโหลงารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบ่ลงอ่ะมะโหลเจ็ดกันนี่เจ็ดกันนี่ตรงมาดิเจ็ดเสร็จแล้วงาอ้าม้วยแม้สุบีรอจะมาตัตติม้วยถ่าบาเด้ลูกเจ้าตัวเด้เลยจะ60ตัวปาตัวเด้ไอ้ไหนไปตัว
1: 哎，我拿小嘞，细的嘞。老爷，谁家给我米小了没呀？不，对呀啦，谁家？嗯，可以，到那去嘛，可以去嘛，呀。嗯，可以，到那去嘛，可以去嘛，呀。

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแก่อ่ะบาบิงนี่ตรงมาจะมางูแก่กูเหมียวอยู่คันชอกตั๋วบิอ้าดิดิ้นน้อมเลยดิปยาบงลีทันพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตฉิดิเลยดิอัตตฉิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกฤทธิ์มาดิเสกเนี่ยตางาอ้างวยเหมือนสุบิ๊ดจะมาตัดติมวยทาบาเลยโหลชอบตั๋วเลยเ
1: ลยเจ60จอปาตั๋วเลยไอ้ไหนมันว่าไส้แทบไม่จ๋าหูไส้แทบก็ช่อတော့ไม่อยากหูติยะล่ะไอ้ก็น่าช่อแหละสิเด้เลยတော့ရစိတ်တက်ကိုမီးရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်တက်ကတော့မပါပဲ